0: สวัสดีค่ะมิรักแฟนรายการสยามเมืองยิ้มทุกท่านค่ะคืนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะคะก็ต้องขอสวัสดีมายังมิตรแฟนรายการสยามเมืองยิ้มค่ะน้องๆในเรือนจำด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่อาจติดภารกิจนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่บังออนอยู่แขกรับเชิญก็อยู่นะคะก็ขอบคุณมายังรัฐบาลฮ่องกงแล้วก็สถานีวิทยุเมโทรพลัส AM 1044ค่ะที่ให้รายการสยามเมืองยิ้มของเราได้มาพบปะพูดคุยนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์เลยค่ะถ้าหากว่าไม่มีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ฟังนะคะที่อยู่ทางบ้านด้วยเนี่ยนะคะรายการของเราก็คงจะไม่เข้าปีที่16นะคะถือว่าเนิ่นนานเหมือนกันเวลาเร็วมากเลยนะคะพี่อัดวันนี้ติดภารกิจไปเมืองจีนค่ะโอ้วันนี้เข้ามาให้กำลังใจกันแล้วนะคะมีเรื่องราวที่ต้องมาพูดคุยกันเยอะไปหมดเลยในช่วง1 ชั่วโมงนะคะมีเพลงจากน้องๆด้วยนะคะวันนี้เราจะมอบให้ทั้ง4 เพลงพร้อมกับจดหมายที่พี่อัดนะคะฝากให้ตอบด้วยนะคะค่ะพี่มออนว่านะคะเรื่องราวใน1 ชั่วโมงเนี่ยนะคะพูดยังไงก็ไม่จบนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะซึ่งอยู่แนวหน้าที่ฮ่องกงนะคะในการที่จะพบปะผู้คนกับคนไทยนะคะจนทุกคนติดปากเรียกว่าชายกลางนะคะโอ้โหชายกลางวันนี้มาหรือยังเอ่ยค่ะพี่วันนะคะบอกว่าสดชื่นมากค่ะวันนี้นะคะพี่วันจ๋า3 ทุ่ม4 ทุ่มนะคะมีภารกิจอีก1 ไลน์นะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังเจียดเวลามาหารายการสยามเมืองยิ้มของเรานะคะมาแล้วคุณจุธามาสวัสดีค่ะพี่พริตตี้มานะคะโอ้วันนี้นะคะก็เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราจะคุยกันให้เยอะที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดกับชาวไทยในฮ่องกงนะคะคุณครูประโมทขำวงหรือชายกลางนะคะผู้ใช้ Facebook ชอบลงท้ายว่าชายกลางอยู่กับเราค่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณประโมทอยู่ไหมคะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูบังออนครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณครูประโมทขำวงมาแนวใหม่นะคะวันนี้นะคะโอ้โหหล่อมาเชียวนะ น้องแพนดี้นะคะบอกว่าครูและทุกท่านที่ชมรายการนะคะน้องประโมทคะรายการสยามเมืองยิ้มของเราเนี่ยถือว่าเป็นสื่อกลางเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ในการที่ให้แต่ละท่านเนี่ยได้มาพูดคุยกันนะคะบางทีไม่ได้คุยถึงดีเจหรอกนะแต่มีการตอบกันซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่รายการสยามยิ้มนะจัดให้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราทักทายช่วงแรกก่อนนะคะเอาค่ะคุณครูประโมทรู้สึกว่าวันนี้รีเควสต์มาเลยคุณครูครับวันนี้ผมขอออกรายการด้วยคนนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องคุยมากมายเหลือเกินโชคดีที่พี่อัดติดภารกิจถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้โห3 คนเนี่ยครูก็ดีพี่อัดก็ดีแย่งคุณครูประโมทไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็ยึดเลยยึดเลยตอนนี้ยึด Facebook แล้วนะเนี่ยครูมีบังอาจเลย Facebook มีทุกเช้ามาได้ตื่นถ้าถามจริงๆเนี่ยตื่นกี่ทุ่มเนี่ยไม่ใช่ตื่นกี่ยามเนี่ย
1: ต้องบอกเลยว่า
0: ตีอะไรตื่น
1: ตื่นตี4ตี5เลยครับส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าอายุเริ่มจะลดลงใช่ไหมคุณครูก็เลยตื่นเช้าขึ้น
0: อายุที่เหลือลดลง
1: ก็บอกว่าตื่นเช้าได้งานเนาะครับตื่นเช้าได้งานแล้วก็ตื่นเช้านิดนึงแต่ก็นอนไวนะครับครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ยกเว้นวันเสาร์ที่มีไลฟ์สดนอนดึกหน่อยนะคะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็คุณครูประโมทคะเรามาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังฮอตตอนนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่มอาสาสมัครเนาะซึ่งในฮ่องกงเนี่ยเราก็มีจิตอาสาหลายองค์กรเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นสมาคมรวมไทยสตรีไทยสภาพแรงงานไทยกลุ่มอสรตนะคะก็มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองตอนนี้นะคะก็มีอีก1 กลุ่มขึ้นมาเรียกว่า

0: พอพอมอฮ่องกงไปยังไงมายังไงคุณครูประโมทถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะแบบแอคทีฟมากเลย
1: ต้องเล่าตั้งแต่ตอนแรกนะครูเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็คือเราไม่สามารถออกไปทำอาสาข้างนอกได้หมายความว่าเราต้องอยู่ที่ร้านนะครับดูแลร้านขายของในร้านนะเนาะทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงเนี่ยสามารถทำงานด้วยนะครับก็ทำงานได้ด้วยทำอาสาได้ด้วยนะครับก็เลยมาเจออาสาก็คือของอพม.นะครับก็ก็น่าจะใช่แล้วล่ะแล้วก็ช่วยเขาตรงนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นก็คือตรงนั้นจุดเริ่มต้นที่สองก็คือเรามีความเรารู้สึกเรามีความรักอยู่แล้วเนาะความรักหมายความว่าเราในใจเราเนี่ยเราก็จะมีความเมตตาความรักนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: น่ารักมาก
1: ครับเมื่อเราเห็นผู้สูงวัยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราคิดถึงแม่เราคิดถึงญาติผู้ใหญ่ของเรานะครับเราก็จะเกิดความรักพอมันเกิดความรักเนี่ยมันก็เกิดความเมตตาทีนี้พอเกิดความเมตตาเราก็อยากช่วยเหลือเขานะครับแต่บางครั้งเนี่ยการช่วยเหลือนะมันอย่างที่ครูตู่บอกนะมันก็ต้องมีแบบมันต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกกลุ่มที่เป็นตัวตนนะครับที่จะเป็นชื่อที่เข้าไปช่วยเขาได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของผมนะครับแล้วทีนี้พอเราทำเนี่ยนะครับพอทำแล้วเราเกิดความสุขนะครับความสุขที่เรานะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะมาถูกทางแล้วล่ะพอเราช่วยคนปุ๊บเราก็มีความสุขนะครับแล้วเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะครับเราก็มีความสุขนะครับจุดเริ่มต้นอพม.ก็คือเกิดจากความรักล้วนๆเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะความรักความเมตตาความสุขเห็นคนที่มีความทุกข์ขึ้นมาหาก็ไม่รู้ว่าจะให้ความช่วยเหลือยังไงเพราะว่าประโมทก็ยังไม่มีตัวตนเท่าไหร่นะคะเท่าที่จับประเด็นได้นะคะเมื่อก่อนก็ทำอยู่กับสมาคมรวมไทยตอนนี้ก็ทำอยู่ไหมฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่สมาคมรวมไทยเหมือนเดิมครับเพราะว่ารู้สึกว่าสมาคมรวมไทยกับอพม.ก็จะอยู่ด้วยกันนะครูเนาะก็คือก็จะอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเราจะมีการอบรมหรือว่าพัฒนาอะไรก็จะได
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มอาสาสมัครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดอยู่แค่ว่ารวมไทยหรือว่าอพม.ฮ่องกงนะทุกคนเลยเพราะว่าเรามีเครือข่ายนะอย่างเช่นในอพม.เนี่ยก็จะมีน้องๆที่เป็นทีมงานของกลุ่ม NGO ของฮ่องกงเลยนะของ ISS อย่างเงี้ยนะคะของวัดอย่างเงี้ยนะคะสถานธรรมนะคะมีเข้ามาหลากหลายนะคะนั้นครูว่าคำว่าอาสาสมัครเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันทุกคนแล้วโอ้โหเห็นภาพวันวิสาขบูชาสวยงามมากที่วัดไทยบอกขึ้นไปทำอะไรกันคะเนี่ย
1: ต้องบอกว่าวันนั้นนะเป็นวันที่มีความสุขมากนะครูเนาะถึงอากาศจะร้อนแต่พวกเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสนุกสนานไปไหนครับไปเผยแพร่อพม.ให้คนไทยในฮ่องกงได้รู้กันนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยมีอพม.อพม.คืออะไรอพม.ใกล้คุณนะอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็พูดถึงเรื่องเขาเรียกอะไรครับแรงบันดาลใจว่าทำไมนะครับเราถึงมาทำอาสาสมัครอาสาอสม.ตรงนี้นะครับทำไมมีแรงบันดาลใจแบบไหนทั้งที่ไม่มีค่าตอบแทนนะครับวันนั้นก็พูดให้พี่ๆคนไทยได้ฟังนะว่าเราปกติเนี่ยการทำบุญเนาะครูเนาะมันไม่จำเป็นจะต้องขึ้นวัดทำกับพระอย่างเดียวเนาะบางครั้งเนี่ยการทำบุญเนี่ยเราก็สามารถทำกับผู้ที่ไม่มีโอกาสนะครับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับผู้พิการผู้ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเด็กอะไรเงี้ยนะครับและก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยก็น่าจะได้บุญไม่แพ้กับการไปวัดเลยนะครับก็อันนี้ก็คือแรงบันดาลใจนะครับที่ให้พาไปทำอาสาสมัครตรงนั้นแล้วหลายๆคนก็รู้สึกจะแฮปปี้นะบางคนก็คือทำแต่งงานก็ไม่รู้จะไปทำอาสาที่ไหนยิ่งทุกวันนี้นะครับการทำอาสาก็ไม่ได้ยากบางครั้งก็เราใช้โซเชียลเป็นอาสาสมัครก็ได้นะครับ

0: อย่างเช่นเป็นแหล่งความรู้นะครับเป็นแหล่งช่วยเหลือต่างๆเป็นแหล่งสื่อต่างๆเราก็สามารถทำได้นะครับ
1: ถูกต้องนะคะมีพี่วันพี่เมย์นะคะโอ้วันนี้บอกว่าใช่ๆๆทำจากใจล้วนๆนะคะก็สนับสนุนคำกล่าวของคุณครูประโมทนะคะเนี่ยมีคนแซววันนี้คุณครูประโมทใส่สูทด้วยนะน้องหญิงแซวมาจากประเทศไทยนู่น
0: นะคะสบาย
1: ๆแล้วก็ยังมีทีมจิตอาสาของเรานะคะก็บอกว่าน้องชลินทร์ว่าอยากไปอีกก็คืออยากไปออกเขาเรียกว่าออกไปออกให้ความรู้นะคะไปออกประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆในนามของอาสาสมัครค่ะค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณครูประโมทได้เอ่ยอ้างมานะคะในเรื่องของการช่วยเหลือคนทีนี้ในส่วนของคุณครูประโมทเนี่ยพอเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวบอกนิดนึงนะคะว่าต่อไปเราก็จะขอเชิญหลายๆคนเนาะมาร่วมกันแบ่งปันออกความคิดเห็นนะคะคุณครูประโมทหลังจากที่ได้ทำในเรื่องของอพม.เนี่ยมีคนขึ้นมาหาเยอะมากส่วนใหญ่นะคะเขาจะมีประเด็นอะไรเอ่ยเผื่อว่าเราจะได้นำมาพูดคุยเป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันดับแรกเลยก็คือจะมีเพราะว่าในระหว่างที่ทำอพม.นะครับผมก็จะทำเนื้อหาทางเขาเรียกอะไรนะครับทางวิดีโอใน Facebook ด้วยเนาะเรื่องการช่วยเหลือต่างๆและทีนี้ก็จะมีแบบผู้ต้องการช่วยเหลือเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการกอกภาษีนะครับเรื่องการกอกภาษีนี่เยอะมากแล้วก็เรื่องการขอบ้านรัฐบาลก็เยอะนะครับทีนี้ขอบ้านรัฐบาลเนี่ยเราก็จะมีอาจีซางนะคอยช่วยเหลือนะครับแต่เราก็เป็นผู้ดำเนินผู้ติดต่อเป็นคนกลาง
1: ประสานเนาะคนประสาน
0: ประสานเป็นคนประสานเนาะแล้วก็เรื่องมากๆเลยก็จะเป็นเรื่องแต่เรื่องที่หนักๆก็คือคนไทยเนี่ยอยู่ฮ่องกงแล้วก็สามีหายนะครูเนาะเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับสามีหายแล้วก็ต้อง
1: ปล่อยให้หายไปได้ยังไงเนาะ
0: ก็คือแบบหายไปเลย10ปีอะไรเงี้ยที่จะมาขอบ้านรัฐบาลก็ขอไม่ได้นะครับตกหล่นเยอะมากๆนะคุณครูบางทีเห็นแล้วก็รู้สึกแบบปัญหาเยอะแล้วก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไหนอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะเยอะมากๆครับตรงนี้ครับ
1: ก็จริงๆแล้วทุกประเด็นนะคะถ้ามีคำถามเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็จะมีทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานในกลุ่มอาสาเราเองหรือว่าในสมาคมเองเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะถ้าจะพูดถึงอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณครูประโมทคะในช่วงวันนี้มีคำถามเข้ามานะคะในเรื่องของมีการติดต่อเข้ามาใช่ไหมว่ามีคนไทยเนี่ยนะคะถูกเรียกว่ากักตัวเนาะถูกจับที่สนามบิน
0: ใช่ครับก็มีคุณพี่หนึ่งท่านเนาะก็มาขอความช่วยเหลือว่าโดนนะครับโดนเขาเรียกว่านายหน้าเนาะอาจารย์เนาะนายหน้าจากเมืองไทยเนี่ยบอกว่ามีงานนวดแผนไทยที่เมืองไทยที่ฮ่องกงนะครับก็ถ้าเกิดอยากไปนะครับก็เสียค่านายหน้า30,000 บาทนะครับก็คือจะมานวดได้เลยแบบยาวๆนะครับทีนี้นะครับก็มากันหลายคนเห็นน้องก็ประมาณ 4-5 คนนะครับ
1: โอ้มาเป็นกลุ่มเลยนะเนี่ย
0: ใช่มาเป็นกลุ่มนะครับแต่ทุกคนได้เสีย 30,000 กันหมดเลยนะครับแล้วก็มาปล่อยที่ร้านนวดแต่เขาไม่ได้บอกร้านนวดไหนว่าจะเป็นร้านนวดจีนนะครับของคนฮ่องกงนะครับที่เปิดกันนะครับทีนี้บางคนก็ไม่สบายเนาะคุณครูเนาะบางคนก็ไม่สบายก็ไปหาหมอก็แพงนะครับแล้วช่วงนี้งานก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับก็คือมาเนี่ยกันซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางคนก็กลับบ้านไปก่อนในระยะเดือนหนึ่งเพราะว่าไม่สบายนะครับแต่หลายคนนี่ก็อยู่ต่อนะครับบางคนก็รู้นะครับแต่บางคนไม่รู้เลยว่าเอ๊ะถ้าอยู่เกินวีซ่าเนี่ยจะมีความผิดทางกฎหมายนะครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งมีพี่คนหนึ่งนะครับบอกว่าไม่รู้เลยนะครับก็อยู่มา4 เดือนนะครับอยู่ได้4 เดือนนะครับแล้วก็ไม่สบายแล้วก็อยากจะกลับบ้านและทีนี้นายหน้าก็บอกว่าถ้าเธออยากกลับบ้านเธอก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ก

0: ลับบ้านไปเลยไม่มีปัญหานะครับเขาก็เลยซื้อตั๋วกลับบ้านก็เลยถูกจับที่สนามบินนะครับก็ค่ะอันนี้ก็อยากจะแบบเตือน
1: ล็อกตัวเขาเรียกว่าล็อกตัวไว้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเนาะอยากจะเตือนคนไทยแต่ก็เยอะนะพอครูเนี่ยครูก็เป็นคนชอบนวดนะทีเนี้ยพอเข้าไปร้านนวดเนี่ยพอเขารู้ว่าเรามาจากฮ่องกงใช่ไหมเขาก็จะถามอ่ะจะไปยังไงดีอยากไปว่าบ้านเราเนี่ยคือมันทำมาหากินมันค่อนข้างลำบากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซันด้วยนะคะก็อยากจะไปแล้วก็มีในหน้าแบบนี้แหละแต่ว่ามันผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มคิดแล้วล่ะเนื่องจากว่าเรามีวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วถ้าเราอยู่เกินเนี่ยนะคะอย่างพี่วารุณีเอ่ยนะคะก็ไปส่งมอบตัวเยอะเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่มีความรู้ก็คือจบเลยสรุปแล้วก็คือเมื่อวีซ่าหมดเนี่ยนะคะยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปมอบตัวประการแรกเลยก็คือมอบตัวแต่ดีที่สุดถ้าเราเข้ามาทำงานนะคะอยากจะเตือนคนไทยด้วยเหมือนกันถ้ามาทำงานหรือที่มีวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะคะจริงๆแล้วก็มีน้องหยวนถามเข้ามานะคะว่าแล้วนวดแผนไทยแล้วเรามานวดเนี่ยมันมีวีซ่านวดไหมนะคะจริงๆแล้วนะคะทางรัฐบาลฮ่องกงเขาก็เปิดนะเปิดถือว่าคนที่มานวดเนี่ยนะคะก็เป็นเรียกว่าแรงงานพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็จะมีร้านนวดเนี่ยจะต้องไปยื่นขอโควต้าจากกรมการจัดหางานฮ่องกงแล้วก็มาที่สำนักงานแรงงานไทยในเมืองฮ่องกงเพื่อที่จะได้ทำโควต้านะคะว่าจะได้กี่คนแล้วก็เดินเรื่องตามขั้นตอนก็เหมือนที่ร้านอาหารไทยใหญ่ๆที่เรียกว่าอะไรนะซ้ำแฉงอ่ะนะคะที่จ้างคนมาจากเมืองไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีวิธีอยู่นะคะอย่าพยายามทำงานผิดกฎหมายในฮ่องกงเด็ดขาดเลยนะคะเราช่วยไม่ได้นะคะพูดถึงในเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยพี่บอลก็ถือโอกาสเอาข่าวจาก South China Morning Post เนาะนะคะก็พูดถึงในเรื่อง14วันอันตรายนะคะก็จะมี Facebook บางท่านนะคะอย่างของพี่แป้วเนี่ยนะคะก็ได้ลงไปบ้างนะคะแต่ว่า South China Morning Post นะคะก็แจ้งเลยว่าในช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนถึง19มิถุนายนนะวันนี้วันที่6นะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าใน2สัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็น2สัปดาห์ที่14วันอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ อุบัติเหตุยอดผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งถือว่ามีเยอะมากเพราะว่าเราข้ามถนนโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นไฟแดงหรือว่าไฟอะไรที่แบบยังไม่อนุญาตให้เราเดินได้เนี่ยแล้วเราก็ข้ามถนนกันนะคะอันตรายถึงชีวิตเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องเคลมได้จากผู้ที่ชนเราเนื่องจากว่าเรานะคะข้ามถนนฝ่าไฟแดงนะคะแล้วยังไม่พอเนี่ยนะคะมันก็ยังมีการปรับด้วยนะคะถูกปรับเนี่ย 2,000 เหรียญ 2,000 เหรียญตอนนี้ก็โอ้โหนี่เงินขึ้นนะ4บาทกว่านะคะที่เรทที่เมืองไทยเนี่ยนะคะก็เข้าไปละตีไปซะว่าน้องๆหมื่นบาทเนี่ยนะคะค่าปรับและทีนี้มีอีกครูประโมท
0: ครับ
1: ตอนนี้เมืองไทยก็มีนะเรื่องใช้โทรศัพท์แล้วขับขี่ยวดยานพาหนะยาวมาถึงฮ่องกงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยก็มีกฎหมายเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าคนขับรถเนี่ยนะคะพูดโทรศัพท์อยู่เนี่ยใช้โทรศัพท์อยู่ก็คือปรับเลย 2,000 ก็อยากจะเหมือนกับว่า อยากให้เราสังเกตนิดนึงเวลาเราขึ้นแท็กซี่เนี่ยแล้วคนขับแท็กซี่เนี่ยคุยโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งได้เลยนะเพราะว่าชีวิตของเราอะนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนขับแท็กซี่เหมือนกันเห็นไหมคะว่ากฎหมายฮ่องกงเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะแล้วยิ่งน้องที่วีซ่าหมดนะคะหนีวีซ่า4เดือนเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทั้งจำทั้งปรับหรือยังไงอันนี้นะคะแล้วครูเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องติดต่อมาอีกเนื่องจากว่าคนที่มานวดเนี่ยภาษาก็ไม่เป็นนี่แหละนะคะเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราเนี่ยจะมี
0: แล้ว
1: จะตั้งรับปัญหาแบบนี้ยังไง
0: แล้วผมก็อยากฝากนะครับอยากฝากให้ใครหลายๆคนนะครับที่

0: ตอนนี้อยู่เมืองไทยก็ดีอยู่ที่ฮ่องกงก็ดีนะครับที่จะหนีวีนะครับอยากจะฝากว่านะครับว่าทุกความสำเร็จเนาะมันต้องใช้ทุกความสำเร็จมันต้องใช้เวลานะครับครูอย่างเช่นพวกเราเนี่ยกว่าจะได้มีวันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเราเริ่มมาจากศูนย์จริงๆนะครับเราเริ่มมาจากไปหางานถูกต้องตามกฎหมายเสียเงินแล้วก็มาทำงานเป็นแม่บ้านนะครับตกกรรมลำบากทำงานหนักไม่ว่าจะเรียนเรื่องภาษานะครับเราอยู่กันเป็น10ปีนะครับกว่าที่ว่าจะเราจะมาอย่างถูกต้องเราจะมีวีซ่าถาวรไม่ใช่เรื่องธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะแล้วอยู่ๆบางคนก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาทำงานเลยแบบผิดกฎหมายมันก็ไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่ามันไม่มีข้อลดหย่อนนะครับถ้าเกิดเราผิดนะครับเราก็ต้องยอมรับผิดแล้วเราก็ต้องรับโทษไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าห้องขังก็ดีเสียค่าปรับก็ดีนะครับทุกคนต้องเจอหมดนะครับถ้าทำความผิดนะครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของยาเสพติดเหมือนกันนะคะเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะคะเพราะว่าเขามีวิธีตรวจจับแหละนะคะอาจจะถูกฝากของมาหรือถูกยัดมาหรือตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่เจตนาอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันมีหลักฐานแล้วเนี่ยคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องถือว่ามีความผิดเหมือนกันนะคะอ่ะพูดถึงยาเสพติดพูดถึงในหลังกำแพงนะคะวันนี้อ่ะพี่บังออนนะคะก็ได้รับจดหมายจากพี่อัดนะคะบอกว่าขอแซงคิวให้หน่อยนะคะน้องไมค์ค่ะจากน้องไมค์หรือน้องโมนะคะบอกว่าช่วงนี้นะคะรบกวนแซงคิวให้หน่อยค่ะพอดีหนูจะไปคลอดแล้วนะคะกลัวจะไม่ได้ฟังรายการว้าวนะคะก็จะไปคลอดแล้วเนี่ยนะคะโอ้ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะจดหมายพี่มออนคุยไปด้วยต่อไปด้วยนะคุณครูประโมทเนาะนะคะ
0: คร
1: เราจะได้แบบไม่ต้องเป็นช่วงไปนะคะก็มีการเดี๋ยวนะคะพี่บังออนพี่อัดส่งมาให้นะคะขออนุญาตตอบจดหมายในช่วงนี้เลยนะคะน้องไมค์ขอรบกวนนะคะช่วยบอกข่าวกับเพื่อนๆที่รู้จักนะคะพี่โมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคมพี่โมกับลูกในท้องได้รับอิสรภาพนะคะแล้วคงจะได้กลับไทยเร็วๆนี้มารอพี่โมส่งจดหมายมานะคะแล้วก็ฝากบอกว่าช่วงนี้เพื่อนๆนะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับจดหมายจากพี่โมเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องคิดมากไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็มีข่าวดีว่าได้กลับประเทศไทยแล้วก็ไปคลอดบุตรคลอดลูกคลอดบุตรธิดานะคะถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะน้องประโมทเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ขอเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันนิดนึงไหมคุณครูประโมทเห็น Facebook ไหมคะ
0: ดีครับดีครับนะครับ
1: นะคะเราน้องปาร์คค่ะน้องปาร์คกลับมาหรือยังคะเนี่ยนะคะอุตส่าห์กลับมาหรือยังเอ่ยน้องปาร์คนะคะก็ทักทายมายังครูตู่แล้วก็น้องประโมทนะคะก็คนสวยของเราเนาะนะคะช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแหมนานๆเจอครั้งหนึ่งรู้สึกว่าปีหนึ่งจะเข้ามาครั้งหนึ่งมั้งน้องกาญจนาแก้วกลมวันนี้มีสวัสดีค่ะสงสัยเป็นเพราะว่าเห็นผู้ชายที่อุ้มแมวอยู่ในใบประชาสัมพันธ์ก็เลยแวบเข้ามาฟังนะคะคุณหวองอ้าเมสวัสดีเจ้านะคะมาแล้วนะคะคุณพรศรีนี่โอ้โหยินดีกับน้องที่จะได้กลับประเทศไทยนะคะพี่ซิมจากประเทศไทยค่ะครูซิมนะคะสวัสดีค่ะครูซิมนะคะกำลังรับชมอยู่นะคะแล้วก็คุณโกโก้เพนค่ะโกโก้เพนบอกสวัสดีค่ะนี่น้องใหม่ของเรานะคะพี่วันนะคะเป็นห่วงรายการสยามเมืองยิ้มมากเลยบอกว่าให้ทุกคนนะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะพี่วารุณีเข้ามาแล้วนะคะน้องแทนที่แทนเข้ามาแล้วนะคะคุณจำเนียนพรหมบุตรสวัสดีเจ้านี่คุณครูนะคะคุณครูดีเด่นด้วยนะคะอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะเก่งมากคนนี้ไม่แพ้น้องประโมทเหมือนกันในการทำคอนเทนต์นะคะจริงๆวันนี้นะคะเดี๋ยวจะลิงก์เฟซให้โอพี่เอสซีของครูตู่มาแล้วพี่เอสซีจำได้ไหมใครน้องประโมท
0: ใช่ครับครูครับพี่เอสซีอ๋อ
1: SC พี่จิรนันท์ไงพี่จุ๋มนะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มนอนดึกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะ

0: อ๋อ
1: เอาค่ะคุณครูประโมทค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปขั้นสักหนึ่งเพลงดีไหมนะคะซึ่งเป็นเพลงที่น้องๆเขียนมามอบให้น้องเปเล่นะคะชื่อเพลงว่ามันคงเป็นความรักเพราะเรากำลังพูดถึงความรักเราไปรับฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงแล้วเราจะกลับมาคุยกันค่ะ Someone please

0: ว้าวต้องขอขอบคุณน้องๆในหลังกำแพงนะคะที่ขอเพลงเข้ามาถ้าน้องๆไม่ขอมาเนี่ยพี่มอนกับครูประโมทหรือพี่อัดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าม
1: ค
0: ี
1: ุณ
0: เพล
1: แล้
0: ง
1: ว
0: นี้บนโลกใบนี้นะ พูดถึงเพลงนะเวลาไปไหนเนี่ยตอนนี้ AI เยอะมากไม่รู้ว่า
1: ไม่
0: เส
1: รู
0: ี
1: ้
0: ย
1: ว่
0: ง
1: าในข
0: จ
1: อ
0: ร
1: บ
0: ิง
1: เข
0: หรื
1: ต
0: อเสียง AI
1: ใช่
0: แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ AI เนี่ยที่เมืองไทยกำลังฟ้องนะนักร้องจริงๆค่ะท่านผู้
1: โอ
0: ช
1: ้
0: มค่ะท่านผู้ฟังคะกำลังฟ้อง AI นะคะว่าเอาเพลงไปร้อง
1: แล้วอี
0: เห
1: ก
0: ็น
1: สิ
0: ไห
1: บ
0: ม
1: ปีนี
0: เ
1: ้
0: ป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวค่ะค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ปอนเนี่ยขออนุญาตนะคะนำเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดคุยนิดนึงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะเนื่องจากรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยนะคะก็ได้รับเคสเยอะมากในเรื่องของมะเร็งนะคะที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะคะอย่าลืมนะคะสังเกตตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะในวัยที่อายุไม่เกิน60นะคะก็ต้องไปตรวจประจำปีด้วยนะคะส่วนมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นนะคะก็ถือว่าต้องไปตรวจคัดกรองดูด้วยนะคะคนที่อายุ50-75ปีนะคะก็ไปตรวจไปฉีดวัคซีนได้ก็แปลกนะนะคะมีวัคซีนป้องกันมะเร็งด้วยนะคะที่ฮ่องกงที่ประเทศไทยเนี่ยพอไปตรวจเจอมะเร็งก็ระยะสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นฮ่องกงประกาศรณรงค์ให้พวกเราดูแลสุขภาพค่ะนะคะอย่าตายใจในเรื่องสุขภาพนะคะเดี๋ยวทางห้องส่งนะคะก็จะมีขอขั้นรายการนิดหนึ่งนะคะร้อยวีสุเรดินาว You want to go a break
2: The Hertau Shenzhen Hong Kong Science and Technology Innovation Cooperation Zone is a key national strategic platform. Hong Kong Park enjoys distinctive edges of One River Two Banks and One Zone Two Parks, serving as the nation's testing ground for institutional innovation. Construction is in full swing with the first three Phase One buildings already open. We aim to enhance the cross-boundary flow of innovation elements, talent, capital, materials and data to build a world-class INT hub and a critical national innovation base.
3: Not sure whether to answer a suspected scam.

0: call or not? To raise users' awareness, telecom service providers will now send a Cantonese and Putonghua voice alert for all local calls made from newly activated prepaid SIM cards before they are answered, to remind users that the call is made from a new SIM card. In any case, don't answer calls from unknown callers casually. Never disclose personal information or transfer money to them. Pay attention to alerts. Be cautious with suspicious calls.
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงเนาะก็มีประกาศขั้นรายการมาเรื่อยๆนะคะมีแจ้งข่าวในเรื่องของอากาศค่ะพี่เมย์ค่ะบอกว่าเสิร์ฟสวยค่ะนี้ฝนตกแรงมากแถวบ้านคุณประโมทตกไหมคะแถวบ้านไกลฝนตกบ้างตอนนี้
2: ตกมากฟ้าร้องแรงมากเลยครับฟ้าแลบปราบเลยครับวันนี้เยอะมากครับแรงมากครับ
1: ค่ะก็ออกบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มนะคะดูพยากรณ์อากาศกันนะคะแล้วก็โอ้วันนี้นะคะมีน้องที่เข้ามาฟังครั้งแรกก็มีค่ะพี่แหมไปบอกพี่อัดนะ นะคะ
2: คุณครูครับ
1: น้องเบียร์ธงชัยสตูดิโอนะคะเอ๊ะรู้จักไหมเนี่ยอ๋อน้องเบียร์ธงชัยโอ้นี่เขาเป็นศิลปินนะเนี่ย
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็เป็นศิลปินครับครูครับมีคำถามมาจากท่านผู้ชมครับคุณครูว่าสวนเล็กนะครับสวนเล็กที่เกาหลงเสงเกาลุนซิตี้เนี่ยเมื่อไรจะเสร็จนะครับนานเหลือเกินนะครับขอข่าวนะคร
1: ับ โถ
2: สวนเล็กนี
1: ่อยากไปนั่ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงนะคะสวนเล็กนะคะเดี๋ยวครูประโมทค่ะชมมาจากแม่ห้องสอนนะคะครั้งแรกต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะคุณเวียงสอนคนบ้านเฮานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยอ่ะน้องพรณชานะคะก็ทักทายมาบอกคิดถึงคุณครูทั้งสองมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงน้องพรณชานะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่เราถามกันมาตั้งแต่ต้นปีเพราะอะไรเพราะเราจะจัดงานสงกรานต์ไงเสร็จหรือยังเมื่อไหร่จะเสร็จจนแบบเครียดไปหมดเลยจนเราไม่สามารถที่จะแบบดีไซน์ว่าไม่สามารถที่จะแบบดูว่าจะจัดออกมาในรูปแบบไหนสุดท้ายก็ไม่เสร็จทั้งๆที่บอกว่าจะเสร็จตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ก็ไม่เสร็จอ่ะพวกเราทราบกันไหมว่าทำไมเนี่ยในย่านเกาลุนซิตี้เนี่ยมันถึงมีสร้างนู่นสร้างนี่จนโอ้โหแต่เราอะไปโฟกัสที่สวนเล็กแต่จริงๆเนี่ยเขาสร้างหลายจุดนะนะคะเพราะว่ามันเป็นโครงการค่ะเราไม่ว่าโครงการอะไรเป็นโครงการที่นะคะ URA เนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าหน่วยงานฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยก็คือพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นเองรู้ไหมว่าโครงการนี้เรียกว่าโครงการพื้นที่สีเขียว
2: อ๋อ
1: แต่เราไม่รู้เราก็รู้ว่าโอ้สวนเล็กปรับปรุงสวนเล็กปรับปรุงเป็นโครงการพื้นที่สีเขียวนะคะรวมประมาณ 1,450 ตารางเมตรมากกว่าพื้นที่เดิมถึง 1.5 เท่าเห็นไหมไม่ธรรมดาคำว่าพื้นที่สีเขียวในย่านกาลูนซิตี้เนี่ยเราจะนึกถึงสวนใหญ่ถูกไหมเพราะว่าสวนใหญ่นี่จะมีต้นไม้เยอะมากนะคะเขาก็จะมีการเชื่อมเส้นทางนั่นเขาเรียกว่ากรีนคอริดอร์คือเชื่อมเส้นทางเป็นสีเขียวทั้งหมดสวนใหญ่เนี่ยบางทีเราไปเราก็เห็นโอ้โหแบบเขาบล็อกที่เป็นบางจุดนะน้องประโมทนะคะซึ่งจริงๆการสร้างเนี่ยมันจะสร้างที่สวนใหญ่ก็คือคาร์เพนเตอร์โรดพาร์คนะคะแล้วก็มีเกาลุนวอลซิตี้พาร์คก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เราชอบเข้าไปเดินนะคะแล้วก็มีย่านลงชิงนะคะแล้วก็พัฒนาใหม่ด้วยเพื่อที่จะลิงก์ที่ไหนรู้ไหมไคตา
2: ลิงก์ที่ไหนครับครู
1: ไคตาเมืองใหม่ไงนะคะทีนี
2: ้มัน
1: มาอะไรกับสวนเล็กเนี่ยก็เพราะว่าสวนเล็กเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องลิงก์ไปที่ไคตักเพราะว่ามีซับเวย์นะคะซึ่งเราเรียกสวนเล็กจริงๆอ่ะชื่อเต็มว่าตากู้แหล่งโรดเรสการ์เดนอ่ะตากู้แหล่งโรดก็คือถนนตากู้หล่องแล้วก็เรสหมายถึงพักผ่อนการ์เด้นคือสวนพักแต่เราเรียกว่าสวนเล็กสวนเล็กนะคะก็จะเชื่อมต่อกับลานสาธารณะเกตเวย์สแควร์นะคะแล้วก็จุดขนส่งสาธารณประโยชน์เกตเวย์สแควร์ก็คือใต้สะพานไงนี่แหละมันจะเชื่อมกันหมดเลยเพราะนั้นมันเป็นพื้นที่สีเขียวอ่ะทีนี้มาดูเมื่อไหร่สวนเล็กจะเสร็จ

0: แผนก็เรียกว่าแผนการสร้างเนี่ยโครงการนี้เริ่มมั้งแต่ปี2024
1: สอง
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ีคร
0: ป
1: ับ
0: ลา
1: เน
0: ย
1: ี่ย
0: 2024แล้วเราก็คาดว่าต้น26เราจะได้จัดสงกรานต์ละเพราะว่าสวนเล็กจะเสร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเสร็จบางส่วนแต่จะให้สมบูรณ์จริงๆนู่นปี2027ค่ะใครที่ถามมานะ
1: สองศูนย์สองเจ็ดเลยทีเดียว
0: 2027คือกลางปีนะ
1: ครับอดทนไปยาว
0: ๆอดทนไปยาวๆเพราะว่าถ้าสวนเล็กเสร็จเนี่ยนะคะครูเชื่อว่าไทยทาวน์ขึ้นแน่ลิทเทิลสิวหมานโก๊กแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราก็ทราบอยู่เนาะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วเราก็คงจะได้ไปจัดกิจกรรมกันที่นั่นเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะโมบายเคาน์เซลลิ่งนะออกบริการนอกสถานที่นะคะนี่แหละนะคะมันมีผลต่อชุมชนคนไทยนะคะเกี่ยวกับลิทเทิลไทยแลนด์เพราะว่าการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในบริเวณการูนซิตี้ไงการูนซิตี้ก็คือย่านชุมชนคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นแหล่งจัดงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนั้นตรงนี้แหละนะคะจะถือว่าเป็นจุดแข็งของชุมชนคนไทยเราก็ถือว่า2027เราก็อยู่กันไปยาวยาวยาวยาวนะคุณครูประโมท
1: ใช่ครับยาวยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการปรับปรุงเนี่ยโซนฝั่งฮ่องกงมันเสร็จแล้วไงตั้งแต่เซิงหวานเนี่ยเดินนะที่คอริดอร์หรือว่าสวยงามยาวไปจนถึงปักกอกเลยอ่ะนะคะเออคอสเวเบปักกอกต่อไปมันก็จะวนกลับมาที่ฮองฮามเห็นไหมประโมท
1: คร
0: ับ นี่แหละ
1: ที่เดินเยอะ
0: นั่นมันจะเชื่อมต่อกันหมด
1: ครับ
0: คำถามนี้นะคะอ้าวฟ้าร้องดังมากเลยที่ป๊อกฝรั่งแสดงว่ากลับมาแล้วเนี่ยน้องปาร์คใช่ไหมคะเออกลับมาแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ โอ้โหค่ะคุณครูประโมทนะคะในช่วงของการให้บริการนอกพื้นที่หรือโมบายเคาน์เซลลิ่งเนี่ยนะคะก็คือจุดให้บริการที่พื้นที่ทำงานของครูประโมทก็คือศูนย์พันเซนอะนะคะจะให้บริการบ่อยไหมอาทิตย์กี่ครั้ง
1: อพม.ลงพื้นที่นะครับจะให้บริการอาทิตย์ละ1ครั้งในทีนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าวันไหนวันไหนนะครับแต่อาจีซางเนี่ยจะบอกว่าหลังจากเสร็จอาทิตย์นี้ก็จะบอกตารางอาทิตย์หน้านะครับแบบเนี้ยไปทุกครั้งแต่มีแน่นอนครับอาทิตย์ละครั้งนะครับให้บริการนะครับทีนี้ให้การให้บริการนะครับก็จะมีตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสามโมงนะครับเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเราไม่มีแอร์เนาะก็ถ้าเกิดไม่มีใครไม่มีคนไทยมาให้บริการนะครับเราก็จะเลิกไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใครจะมาให้บริการในวันที่เราประกาศก็สามารถโทรมาบุ๊กไว้ก่อนก็ได้นะครับครับแต่แน่นอนนะครับถ้าอากาศดีขึ้นนะครับเราก็อาจจะให้บริการถี่ขึ้นนะครับครับ
0: ค่ะทีนี้การให้บริการเนี่ยนะคะเรามีการจัดเก็บเงินไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาจะถามว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เพราะว่าเขามีความเคยชินกับการที่ใช้เงินถูกไหมแต่กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มต้องคือเราก็อยากจะเปลี่ยนทัศนะหรือว่าเปลี่ยนมุมมองของคนไทยในฮ่องกงเนาะว่าจริงๆอ่ะคนไทยด้วยกันเองเราช่วยเหลือกันโดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการที่จะต้องเป็นคุณจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่ว่ามันก็แล้วแต่อ่ะคุณครูประโมทเชิญ
1: ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนิสัยคนไทยเราเนาะคุณแล้วก็เขาจะถามแล้วก็จะเตรียมซองแดงนะครับก็จะบอกว่ามีค่าใช้จ่ายไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับทีนี้บางครั้งหรือบางคนเนี่ยครับก็เพื่อความสบายใจนะครับเขาก็อยากจะช่วยบ้างนะครับก็คือ5บาท10บาท20บาทอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ผมก็เลยจัดเตรียมกล่องไว้นะครับกล่องไว้ข้างๆที่ โต๊ะให้บริการนะครับจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับ5บาท10บาท20บาทนะครับก็เอาที่แบบสะดวกของทุกคนเลยนะครับไม่ต้องว่าจะต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับก็ตามสบายเลยครับ
0: เพราะว่าถ้าคือเขามาเพื่อที่มารับเอามาแล้วได้ประโยชน์อ่ะเขาก็อึดอัดถูกไหมคือคนที่มารับบริการเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากมาเหมือนกับมาเอาอย่างเดียวเขาอยากจะให้บ้างนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็ทํากล่องไว้เนาะก็แล้วแต่ความสะดวกของน้องประโมทแล้วกันก็บอกต่อๆกันไปนะคะท่านที่เข้ามาชมในรายการนี้นะคะก็บอกต่อๆกันไปเผื่อว่ามีการถามเข้ามาว่าไปหาอาชีพสร้างเนี่ยจะต้องเสียเงินเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องถามว่าซองแดงจริงๆอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องให้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ก็ไปหยอดในกล่องก็ได้นะคะอาชีพสร้างก็จะบอกว่าได้ทานอาหารก็จานหนึ่งเนี่ยก็โอเคละไม่ได้ต้องการอะไรมากเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีพี่น้องจิตอาสาของเราอพม.ของเรานะคะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันอย่างเช่นพี่วารุณีอย่างนี้นะคะบางสัปดาห์ก็เห็นพี่เรไรน้องเรไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันธรรมดาส่วนพี่ๆน้องๆบางท่านที่ทำงานนะคะก็จะหยุดวันอาทิตย์ก็จะไปทำภารกิจอย่างเช่นพี่วันนะคะก็จะไปในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะน้องหมายก็จะว่าด้วยเรื่องของแรงงานสิทธิอีกหลายๆคนนะคะอย่างพี่วารุณีก็จะไปเป็นจิตอาสาของกลุ่มอื่นบ้างหลายๆคนเลยนะคะทีนี้
1: ครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับอปม.ทุกท่านนะครูเนาะไม่ว่าจะลงพื้นที่ที่ไหนอะไรแบบให้ความร่วมมือแล้วก็ขยันขันแข็งแบบมีความสุขมากครูแบบช่วยกันสามัคคี30กว่าคนเนี่ยรักกันเฮฮาสนุกสนานเป็นภาพที่ประทับใจ
0: 30ที่ไหนรู้ไหมตอนนี้อปม.ใหม่เนี่ยสมัครเข้ามาหลังจากไทยวัดไทยวอมาเนี่ย20คน
1: เห็นนี่แล้วแบบหายเหนื่อยเลยนะครูแบบโอ้ยมันแบบมันพลังนะพลังความ
0: รู้แล้วใช่ไหม
1: ทุกคนแบบต้องขอชื่นชมนะครับ
0: เออค่ะ
1: จริงนะครับครับช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน
0: ทำงานเนาะก็จะมีครูเอด้วยนะมีเลขให้คนที่เราอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดนะคะเอาเป็นว่า
1: ครับแล้วถ้าเกิดความมันเกิดความรักแบบนี้โลกมันสดใสจริงๆนะครูความรักทำให้โลกสดใสจริงๆครับ
0: แน่นอนนะคะเพราะว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยนะคะเสด็จพ่อรอเก้าเนี่ยนะคะท่านพูดได้ซาบซึ้งมากนะคะเรื่องจิตอาสาครั้งแรกเนี่ยที่ครูทำด้านนี้ว่าครูไปอ่านนะคะอ่านบทที่ท่านเขียนไว้นะคะเขียนไว้ให้กับข้าราชบริพารบอกว่าอยู่กับเราเนี่ยก็ไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรนะเราไม่มีอะไรจะให้สิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือทำแล้วมีความสุขโอ้โหเท่านี้คือแบบสุดยอดละค่ะแล้วไม่ใช่ว่ามาทำงานอย่างเดียวนะมีโอกาสได้รับความรู้ด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอายุของพวกเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่สูงวัยแล้วก็ในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังความรู้จากนายแพทย์หญิงนะคะเป็นนักจิตเวชนะคะจากสำนักสุขภาพจิตนะคะก็จะมาให้ความรู้พวกเราอีกเพราะนั้นมีเยอะมากในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการดูแลตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงวัยซึ่งคำว่าสูงวัยเนี่ยทุกคนต้องเจอแน่นอนเราจะต้องมีความรู้เรื่องนี
1: ้
0: แล้วก
1: ็แน่นอน
0: ใช่อย่างพี่น้องเราหลายๆคนเนาะที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยก็โดยเฉพาะผู้ช่วยแม่บ้านปัจจุบันเนี้ยก็ดูแลผู้สูงวัยบางทีก็มีปัญหากับผู้สูงวัยอย่างแม่เลี้ยงเนี่ยนะคะแต่ก็ปรับใจตัวเองได้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าการดูแลผู้สูงวัยเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยจะเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงวัยยังไงนะคะเราเนี่ยเห็นไหมตบอกเนี่ย
1: พร้อมหรือยัง
0: พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนะคะนะคะครูประโมทคะเราขออีกสัก เพลงไหมอ่ะเพราะว่าน้องขอมานะคะ
1: ด
0: บ
1: ี
0: อกว่า
1: ครับ
0: ความเจ็บปวด

คะน้องไมค์ขอเพลงชื่อความเจ็บปวดนะคะแล้วก็มีการบอกน้องโมฝากขอเพลงชื่อขอเจ็บแทนโอ้โหความเจ็บปวดขอเจ็บแทนได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงที่สองกันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นเพลงที่น้องไมค์ขอมานะคะแล้วก็ขอเหมือนให้ตัวเองอ่ะความเจ็บปวดค่ะเราไปรับฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะคะน้องๆรอฟังอยู่ Excuse me, Ro.

0: น้องประโมทคะวันนี้เนาะอู้ดีใจนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าไลฟ์สดเนี่ยเราจะมีเดือนละ2 ครั้งนะคะก็จะมีเสาร์แรกของเดือนแล้วก็เสาร์ที่3ของเดือนนะคะแต่เสาร์ที่2และเสาร์ที่4นะคะเป็นการออนแอร์นะคะก็คือเป็นวิทยุจริงๆเราสามารถที่จะดูไลฟ์สดได้ในวันนี้นะคะแล้วก็รับฟังรายการวิทยุอย่างเช่นน้องๆหลังกำแพงนะคะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะพยายามรอช่วงเวลานี้ฟังผ่านวิทยุนะคะน้องเพนนภาเบลล่าเพนนะคะโอ้โหคนนี้โอ้ยอยากจะเจอจริงๆเลยเนี่ยเขาไม่เคยมาหาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นนักวิ่งโอ้ยเขาทำโยคะทำอะไรออกเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าริมทะเลฝั่งฮ่องกงเดินได้ยาวๆเลยค่ะตั้งแต่เคนเนดีทาวจนถึงเซาเกวานอุ้ยขอบคุณมา
1: ท
0: ก
1: ำไม
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ห
0: ะ
1: า
0: ถึงเซาเกวานแล้วเหร
1: แ
0: อ
1: ต่
0: เนี่ย
1: เดี๋ยวหลังต้อง
0: คิดว่าถึงคอสเลเบโอ้ตอนนี้เซาเกวานละเดินยาวๆเลยต่อไปฝั่งเกาลูนก็จะเดินยาวๆเหมือนเราไปเดินที่ไคตักไงเนาะน้องประ
1: ค
0: โม
1: รับ
0: ทเนา
1: ค
0: ะ
1: รับครับคุณครูครับยังมีบอกว่าอ่ายังถึงช่วงสำคัญนะครับมีประกาศจากรัฐบาลหรือเปล่าครับถามมาแล้วนะครับมีคนรอฟังอยู่ครับ
0: อุ้ยตายแล้วครูก็ทักทายจนลืมโอ้ยน้องพี่อัดนี่อยู่
1: รอพี่อัดไม่อยู่นะครับ
0: โอ้ปกติพี่อัดก็จะดูแลเรื่องการประกาศเนาะอ่ะ
1: ครับครับ
0: ได้เราประกาศไปแล้วในเรื่องของด้านสุขภาพตอนนี้ก็เอาเรื่องตอนนี้นะคะรัฐบาลฮ่องกงก็

0: ที่จะพูดภาษาจีนได้
1: อื
0: นะ
1: ม
0: คะทางคาริตัสนะคะศูนย์คาริตัสเนี่ยก็จัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยไปร่วมกับบุตรหลานของท่านแต่ว่าเป็นภาษาจีนที่สนุกสนานนะคะเรียนภาษาจีนอย่างสนุกสนานอย่าลืมนะคะแล้วก็พูดถึงผู้ปกครองอีกท่านที่บุตรหลานจะขึ้นป .1 นะคะซึ่งขึ้นป .1 เนี่ยมันก็จะต้องมีการจับฉลากเนาะนะคะในช่วงของวันที่20นะคะจะจัดเดี๋ยวนะคะในช่วงของวันที่4 กับ 4 มิถุนายนนะคะทางโรงเรียนเนี่ยนะก็จะเริ่มส่งจดหมายแจ้งไปให้ท่านมาจับฉลากได้เลยนะคะเพื่อ
1: ค
0: ท
1: รั
0: ี
1: บ
0: ่จะได้ให้บุตรหลานของท่านได้เรียนใกล้บ้านก่อนนะคะนี่คือประกาศจากรัฐบาลฮ่องกงนะคะทำหน้าที่แทนพี่อัดในวันนี้นะคะส่วนจดหมายจากน้องๆนะคะพี่อัดก็ฝากมาเพียงไม่กี่ฉบับนะคะอย่างที่พี่บอออนนะคะก็ได้อ่านไปแล้วนะคะแล้วก็วันที่10 ถึง 15นี้พี่มังอ่อนจะเข้ามาที่ฮ่องกงนะคะก็จะจัดเวลาไปเยี่ยมน้องๆในเรือนจำนะคะซึ่งอยากจะให้น้องที่เคยมีชื่อพี่มังอ่อนนะคะได้เขียนจดหมายย้ำมาให้พี่อัดอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้แบบไปพูดคุยกันอยากได้อะไรรีบเขียนมาเลยนะคะแล้วในส่วนของฝากรายการไว้นะคะว่ารายการของเรานะคะช่วงนี้ท่านที่รับชมรายการยังไม่ได้กดแชร์ช่วยกดแชร์ด้วยมีประโยชน์เนาะยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยเพื่อที่รายการของเราจะได้อยู่ยงคงกระพันนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านที่ต้องการแบบมาทดลองจัดรายการอ่ะเหมือนอาจารย์ประโมทอย่างเงี้ย
1: สมัครมาด่วนครับสมัครมาด่วน
0: สมัครมาด่วนไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะคะ
1: ต้องเขินครับ
0: เพราะพื้นที่นี้เป็นของเราเป็นของคนไทยนะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองเนาะวันหนึ่งวันไวพี่อัดก็ดีพี่ตู่ก็ดีเนี่ยสเต็ปดาวลงไปนะคะก็จะได้ต่องานกันได้
1: ยิ่งไปจัดรายการที่สตูดิโอนะยิ่งมันนะครับครูยิ่งมันนะครับ
0: เพราะนี่
1: ใครอยากสัมผัสไปเลยครับสมัครมาเลยครับไปจัดรายการที่สดๆนะครับมันมากครับ
0: มันมากนะคือแบบบรรยากาศไงนะคะบรรยากาศมันให้
1: นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับลองนะครับต้องลองนะครับ
0: ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็อยากจะขอฝากรายการไว้นะคะในอ้อมใจนะคะเป็นรายการที่อยู่เป็นเพื่อนทุกท่านก่อนนอนนะคะในทุกๆวันเสาร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายการของเรานะคะก็จะมีหลากหลายแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของเวลาก็ได้แค่1 ชั่วโมงนะคะ
1: คร
0: ับ โปรดิวเซอร์มองหน้ากันแล้วเห็นไหมประโมทนะคะเพราะว่านะคะเราก็คงต้องร่ำลาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและน้องๆที่รับฟังผ่านรายการวิทยุนะคะขอให้นอนหลับฝันดีอย่าลืมนะคะรายการสยามเมืองยิ้มค่ะขอบคุณคุณครูประโมทมากเลยนะคะเราจะจากกันด้วยบทเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่น้องโมมอบให้น้องมายนะคะขอเจ็บแทนนะคะจบรายการนี้เราสองคนต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณมากเลยที่ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมรายการ Good Night โจเถาราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณครู
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ